สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่19 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นและพรรคร่วมรัฐบาลกำลังหามาตรการรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่18 พฤษภาคมระหว่างการประชุมของรัฐบาลพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น2 พรรคร่วมรัฐบาลว่ารัฐบาลจะพิจารณาสถานการณ์นี้อย่างรอบคอบและจะตอบสนองอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับผลกระทบผู้นำญี่ปุ่นได้ขอให้ทั้ง2 พรรคจัดทำมาตรการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซสำหรับเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเจ้าหน้าที่พรรคที่รับผิดชอบประเด็นนี้กำลังวางแผนจะร่างมาตรการในเร็วๆนี้เพื่อรักษาอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซให้อยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วนายฮางิอุดะโคอิจิรักษาการเลขาธิการบริหารพรรค LDP ได้กล่าวถึงมาตรการที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งกำหนดเพดานราคาขายปลีกเฉลี่ยสำหรับน้ำมันเบนซินต่อลิตรทั่วประเทศไว้ที่ประมาณ170 เยนหรือราว35 บาทเขาชี้ว่ามาตรการนี้อาจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในระยะยาวและจำเป็นต้องพยายามทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการจัดหาน้ำมันดิบมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัยรวมถึงค่าขนส่งคาดว่ารัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจว่าจะให้การสนับสนุนเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดโดยคำนึงถึงมุมมองดังกล่าวไปด้วยพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะหารือแนวทางเพื่อให้มั่นใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาและขนาด

ไม่ได้ส่งออกไปยังญี่ปุ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมว่าเขาได้ตัดสินใจเลื่อนแผนโจมตีอิหร่านซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันอังคารที่19ออกไปผู้นำสหรัฐกล่าวว่าผมเลื่อนเรื่องนี้ออกไปสักพักหวังว่าอาจจะตลอดไปแต่ก็อาจจะแค่ชั่วคราวเพราะเราได้หารือครั้งใหญ่กับอิหร่านและเราจะรอดูว่าผลจะออกมาอย่างไรเขากล่าวว่าผู้นำของซาอุดีอาระเบียกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตและประเทศอื่นๆขอให้เขาเลื่อนการโจมตีออกไป2หรือ3วันเขากล่าวด้วยว่าหากสหรัฐสามารถทำข้อตกลงที่ไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ได้เราก็จะพอใจก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ว่าเขาได้บอกให้ผู้นำกองทัพเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านได้รับข้อเสนอแก้ไขจากสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางแล้วอิหร่านได้พิจารณารายละเอียดของการแก้ไขในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและขณะนี้ได้ตอบกลับไปแล้วแต่ดูเหมือนอิหร่านไม่ยอมผ่อนคลายการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซIRIB สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าหน่วยงานใหม่ของอิหร่านที่ดูแลช่องแคบนี้ได้เปิดบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการแล้ว IRIB รายงานว่าเรือต้องประสานกับหน่วยงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียก่อนใช้เส้นทางเดินเรือนี้และการผ่านเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมายพร้อมรายงานว่ามีเรือกำลังรอการอนุญาต 1,500 ลำประธานาธิบดีมัสอูดเปเซสกียานของอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนและย้ำว่าอิหร่านจะเข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐในเชิงบวกแต่จะไม่ประนีประนอมเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมผู้นำอิหร่านได้เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าอิหร่านจะเข้าสู่การเจรจาอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีและมุ่งรักษาสิทธิของประชาชนและจะไม่ละทิ้งสิทธิตามกฎหมายของประชาชนและประเทศไม่ว่าในกรณีใดๆเขากล่าวว่าจะพยายามเต็มที่อย่างมีเหตุผลเพื่อรับใช้ประชาชนและจะปกป้องผลประโยชน์และเกียรติของอิหร่านนายโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเยาะเย้ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ตัดสินใจเลื่อนการโจมตีออกไปเขาโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่18ว่านายทรัมป์เป็นผู้กำหนดเส้นตายสำหรับการโจมตีทางทหารเองแต่ยกเลิกไปแล้วและว่านายทรัมป์มีความหวังลมๆแรงๆว่าเขาจะสามารถบังคับให้ประชาชนและทางการอิหร่านยอมจำนนได้เฮเรซาอีเขียนด้วยว่ากองทัพอันทรงพลังของอิหร่านและกำปั้นของประชาชนผู้ยิ่งใหญ่จะบีบให้สหรัฐต้องถอยทัพและยอมจำนนมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คนจากการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก BBC รายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการะบุว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อมากกว่า390คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีการยืนยันการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือสำนักข่าว AP อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่คองโกคนหนึ่งว่าแพทย์ชาวอเมริกันเป็นหนึ่งในผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการยืนยันในจังหวัดนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนในประเทศยูกันดาที่อยู่ติดกันโดยตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านั้นองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่อย่างไรก็ตามหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศต่างๆกำลังเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าชาวอเมริกันควรกังวลเกี่ยวกับโรคอีโบลาหรือไม่เขาตอบว่าเขากังวลอย่างแน่นอนพร้อมเสริมว่าถึงแม้ขณะนี้การระบาดจะจำกัดอยู่เฉพาะในแอฟริกาแต่ก็เคยแพร่ออกมานอกพื้นที่แล้วจบข่าวที่นี่

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่12เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกและอธิบายครับ
1: ตัวละครเอกในบทสนทนาคือธรรมนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามเธอกับหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนพากันเที่ยวชมวัดเซนโซจิในย่านอาซากุสะแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในโตเกียวทั้งสองไปที่แผงขายเครื่องรางค่ะ
0: เครื่องรางของญี่ปุ่นเรียกว่าโอมาโมริเชื่อกันว่าเป็นของที่จะนำมาซึ่งโชคดีหรือป้องกันโชคร้ายไม่ให้มากล้ำกลายครับมาฟังบทสนทนาประจำบทเรียนที่12กันครับ
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: まあ、どこもあいかんぱいティーラプライオークラブ。
1: ทำหยิบเครื่องรางที่มีกระดิ่งติดอยู่ขึ้นมาแล้วพูดว่า
2: これかわいいお守りですね。
0: นี่เป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
1: มีย่าเห็นด้วย
3: 本当かわいい。
0: จริงด้วยน่ารัก
1: ทำเจออีกอันที่ตัวเองสนใจ
2: これもいいですね。
0: นี่ก็ดูดีนะคะ
1: พนักงานขายอธิบายว่า
4: それは縁結びのお守りです。
0: นั่นเป็นเครื่องรางเอ็มมูซูบิค่ะ
4: 800 yen になります
0: ราคา800เยนค่ะ
1: ทำไม่เข้าใจคำพูดบางส่วนของคนขายจึงพูดว่า
0: เอ็มมูซู
1: มิยาจึงช่วยอธิบายต่อ
3: เอ็มมูซูบิ恋人ができるお守り
0: เอ็มมูซูบิเครื่องรางที่ทำให้มีแฟน
1: แล้วทำก็ขอซื้อเครื่องรางชิ้นนี้ค่ะ
2: じゃあこれをください。
0: งั้นเอานี่ค่ะโอมาโมริทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์มากมายเลยครับเช่นเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยให้มีผลการเรียนดีแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกมากมายครับ
1: ในบรรดาเป้าประสงค์พวกนั้นทำเลือกเครื่องรางที่จะทำให้มีแฟนค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
2: かわいいお守りですね
0: จดจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะแสดงความรู้สึกและอธิบายอะไรๆได้ครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
6: かわいい
0: เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าน่ารักต่อมาคือ
6: お守り
0: แปลว่าเครื่องรางและ
6: です
0: ลงท้ายประโยคในแบบที่สุภาพโดยมี
6: ね
0: ตามมาปิดท้ายซึ่งสื่อในยะว่าหวังว่าอีกฝ่ายที่เรากำลังคุยด้วยนั้นจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราครับจุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ครับอย่างคำว่า
6: かわいい
0: นั่นเองครับคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอิเรียกว่าคำคุณศัพท์อิคำคุณศัพท์อิใช้ขยายคำนามโดยวางไว้หน้าคำนามคำนั้นดังเช่น
6: かわいいお守り
0: แปลว่าเครื่องรางที่น่ารัก
1: แต่มิย่าไม่ได้ใช้คำนามนะคะโดยพูดแค่ว่าฮอนโตะคาวาอิจริงด้วยน่ารัก
0: แบบนั้นก็ไม่เป็นไรครับคำคุณศัพท์อิใช้ได้อย่างอิสระโดยตัวของมันเองด้วยเช่นน่ารัก
6: かわいい
0: และเมื่อเพิ่ม
6: ですね
0: ต่อท้ายเข้าไปเป็น
6: かわいいですね
0: ก็จะทำให้สุภาพยิ่งขึ้นครับจำได้ใช่ไหมครับเมื่อทำพูดว่า
6: これもいいですね
0: นี่ก็ดูดีนะคะคำว่าอีในประโยคนี้ก็เป็นคำคุณศัพท์อีอีกคำหนึ่งครับ
1: ทีนี้มาฟังแล้วออกเสียงตามดังๆกันเลยนะคะ
6: かわいいかわいいですねかわいいお守りですね
1: Thank you.
0: เอาละครับต่อไปมาฟังการสนทนาเกี่ยวกับความคิดที่มีต่อของฝากดูครับ
5: 見てこの T シャツ
7: 面白いですね
0: ความหมายเป็นแบบนี้ครับ
5: 見てこの T シャツ
1: ดูเสื้อยืดตัวนี้สิ
0: คำว่า
8: 見て
0: มาจากคำกริยาดู
8: 見る
0: โดยอยู่ในรูปเทและในที่นี้เป็นการบอกอย่างเป็นกันเองให้ผู้อื่นทำอะไรบางอย่างครับคำว่า
8: この
0: แปลว่านี้และ
8: T シャツ
0: คือเสื้อยืดครับ
7: 面白いですね
1: น่าสนใจนะครับ
0: ประโยคนี้ใช้คำคุณศัพท์อิที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปคำว่า
8: 面白い
0: แปลว่าน่าสนใจหรือสนุกและเพิ่มเนปิดท้ายเพื่อสื่อความหวังว่าอีกฝ่ายจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราด้วย
1: ได้เวลาของคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามดูนะคะ
8: 面白い面白いですね
0: คราวนี้มาฝึกฝนแสดงความรู้สึกกันครับสมมุติว่าอยู่ที่ร้านขนมอบที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเราได้เห็นขนมปังแล้วก็ตกใจเป็นขนมปังที่ใหญ่โตกว่าที่คิดเอาไว้มากลองพูดว่าใหญ่นะคะคำว่าใหญ่พูดว่า
8: 大きい大きい
0: เชิญครับ
2: 大きいですね
0: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของธรรมพยายามจำไว้ทั้งประโยคแบบนี้เป็นชุดเลยนะครับ
2: これをください
0: ประโยค
8: これをください
0: หมายความว่าเอาหรือขอนี่คำว่า
8: ください
0: แปลตามตัวอักษรคือให้เมื่อไปซื้อของพูดคำนี้โดยชี้ไปยังของที่จะซื้อหรือถ้าอยู่ในร้านอาหารก็แค่ชี้ไปที่อาหารในเมนูแล้วก็พูดว่า
8: これをください
0: ฝ่ายรับสารก็จะเข้าใจครับ
1: คุณผู้ฟังลองพูดดูบ้างค่ะ
8: これをください
0: กลับมาที่บทสนทนาหลักกันอีกครั้งครับ
2: これかわいいお守りですね
3: 本当かわいい
2: これもいいですね
4: それは縁結びのお守りです800円になります。
2: 縁結び、恋人ができるお守り。じゃあ、これをください。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าบทสนทนาวันนี้เกิดขึ้นที่วัดเซนโซจิดังนั้นจะเป็นการแนะนำวัดและศาลเจ้าในญี่ปุ่นค่ะ
0: ศาลเจ้าและวัดมีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วญี่ปุ่นครับศาลเจ้าคือที่สักการะถวยเทพชินโตของญี่ปุ่นมาช้านานส่วนวัดคือสถานที่ของพุทธศาสนา
1: ก็มีศาลเจ้าและวัดหลายแห่งเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังนะคะ
0: ใช่ครับผู้คนมากมายไปเที่ยวชมสถานที่เหล่านั้นเพื่อดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมงานศิลปหัตถกรรมพระพุทธรูปสวนสวยงามที่รวมไว้ซึ่งทักษะฝีมือที่ผ่านการสั่งสมมาหลายยุคหลายสมัยครับ
1: อย่างในกรุงโตเกียววัดเซนโซจิและศาลเจ้าเมจิก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนะคะ
0: ครับและทางตะวันตกของประเทศมีวัดโทไดจิในนาระอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเช่นกันครับอีกแห่งหนึ่งคือศาลเจ้าอิซุโมะในจังหวัดชิมาเนะเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งเทวตำนานครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะประจำวันนี้
1: หวังว่าคงเรียนกันอย่างสนุกสนานทุกคนนะคะอย่าพลาดกลับมาติดตามได้อีกในบทต่อไปค่ะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan
9: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.